0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: อคิเวสนะเรานั้นมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเราจึงได้กดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเราทำดังนั้นเหงื่อก็ไหลจากรักแร้ทั้งสองข้างคนที่แข็งแรงจับคนที่อ่อนแอกว่าที่ศีรษะหรือที่ขอแล้วบีบคั้นรัดไว้ให้แน่นแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มจิตทำจิตให้เร่าร้อนเหงื่อก็ไหลจากรักแร้ทั้งสองข้างเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ตนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ I thought, suppose with my teeth clenched and my tongue pressed against the roof of my mouthI beat out, constrain, and crush mine with mine. So with my teeth clenched, and my tongue pressed against the roof of my mouth, I beat out, constrain, and crush mine with mine. While I did so, sweat ran from my armpits.Just as a strong man might seize a weaker man by the head or shoulders and beat him down, constrain him, and crush him. So too, with my teeth clenched and my tongue pressed against the roof of my mouth, I beat down, constrained, and crushed mine with mineAnd sweat ran from my armpits. But although fireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. But such painful feeling that arose in me,did not invade my mind and remain. Occupation. เราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดเราก็ได้กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกเมื่อเราทำดังนั้นลมออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้อู้เปรียบเหมือนลมที่ช่างทองสูบอยู่มีเสียงดังอู้อู้ฉันไหนก็ฉันนั้นเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงอยู่นั้นกายของเราก็กรนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ไม่ได้ I thought, suppose I practice the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth and nose. While I did so, there was a loud sound of winds coming out from my ear holes. Just as there is a loud sound from a smith's bellows are blown. But although thylas energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. But such painful feeling that arose in me did not invade my mind and remain. เราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณให้ยิ่งขึ้นไปอีกเถิดเราก็ได้กลั่นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเราทำดังนั้นลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงศีรษะฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so,violent winds cut through my head, just as if a strong man were to crush my head with tip of a sharp sword. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted.By the painful striving. But such painful feeling that arose in me did not invade my mind and remain. เราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดเราก็ได้กลั่นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเรากลั้นลมดังนั้นมีทุกขเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้าเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวกันศีรษะฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ตนได้ยากนั้นเสียแท้งอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears.While I did so, there were violent pains in my head, just as if a strong man were tightening a tough leather strap around my head as a headband. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my bodywas overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. But such painful feeling that arose in me did not invade my mind and remain. เราจึงมีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดเราก็ได้กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเราทำดังนั้นลมอันแรงกล้าก็บาดในช่องท้องเรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญพึงใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีท้องฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแท้งอยู่กายของเราก็กรนกรวายไม่สงบระงับแม้ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, violent winds carved up my belly, just as if a skilled butcher or his apprentice were to carve up an ox belly with a sharp butcher's knife. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. But such painful failing that arose in me did not invade my mind and remain. ก็เรามีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดเราก็ได้กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูทั้งสองเมื่อเราทำดังนั้นมีความกระวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าเปรียบเหมือนคนแข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างแล้วย่างให้ร้อนบนหลุมฐานเปลิงฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, there was a violent burning.In my body, just as if two strong men were to seize a weaker man by both arms and roast him over a pit of hot coals. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm.Because I was exhausted by the painful striving. But such painful failing that arose in me did not invade my mind and remain. เทวดาทั้งหลายเห็นเราแล้วก็พากันกล่าวว่าพระสมณโคดมสิ้นพระชนแล้วบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมยังไม่ได้สิ้นพระชนแต่กำลังจะสิ้นพระชนบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมยังไม่สิ้นพระชนพระสมณโคดมจะเป็นพระอรหันต์ การอยู่เช่นนั้นเป็นวิหารธรรมของท่านผู้เป็นพระอรหันต์ Now, when Diris saw me, some said, the recluse Gautama is dead. Other Diris said, the recluse Gautama is not dead, he is dying. Another Diris said, the recluse Gautama is not dead nor dying, he is an Arahant, for such is the way Arahants abide. Akibesana, เราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างขณะนั้นเทวดาทั้งหลายเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ท่านอย่าได้ปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างถ้าท่านจะปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างใช้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของท่านท่านจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นเราจึงมีความดำริว่าก็เราปฏิญญาว่าจะต้องอดอาหารทุกอย่างแต่เทวดาเหล่านี้จะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของเราถ้าเรายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นการปฏิญญานั้นก็จะพึงเป็นมุสาแก่เราเราจึงกล่าวห้ามเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลย I thought, suppose, I practice entirely cutting off food. Then deities came to me and said, Good sir, do not practice entirely cutting off food. If you do so,We shall infuse heavenly food into the pores of your skin, and you will live on that. I considered, if I claim to be completely fasting, while these deities infuse heavenly food into the pores of my skin, when I live on that, then I shall be lying.So I dismissed those deities by saying, there is no need. Akivesana, เรามีความดำริว่าทางที่ดีเราควรกินอาหารผ่อนให้น้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งปลายฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วฟูบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างเราจึงได้กินอาหารน้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งปลายฝ่ามือบ้างเราจึงได้กินอาหารผ่อนให้น้อยลงดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นกายก็สู้ผอมลงมากอวัยวะน้อยใหญ่ของเราจึงเป็นเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากหรือเถาวัลย์ที่มีข้อดำเนื้อสะโพกก็รีบเหมือนกีบเท้าอูดกระดูกสันหลังก็ผุดขึ้นเป็นหนามเหมือนเถาวัลย์ซี่โครงทั้งสองข้างขึ้นสะพรั่งเหมือนกลอนศาลาเก่าดวงตาทั้งสองข้างก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อน้ำลึกหนังบนศีรษะก็เหี่ยวหดเหมือนลูกน้ำเต้าที่เขาตัดมาขณะยังดิบต้องลมและแดดเข้าก็เหี่ยวหดไปเราเป็นผู้มีอาหารน้อยนั้นเราคิดว่าจะลูบพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูบกระดูกสันหลังก็จับถึงพื้นท้องเพราะพื้นท้องของเราแนบติดจนถึงกระดูกสันหลังเราเมื่อคิดว่าจะตายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเศษล้มลงณที่นั้นเมื่อจะให้กายสบายบ้างจึงใช้ฝ่ามือลูบตัวคนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อย I thought, suppose I take very little food, a handful each time, whether of bean soup, or lentil soup, or veg soup, or pea soup. So I took very little food. While I did so, my body reached a state of extreme emaciation. Because of eating so little, my limbs became like a jointed segments of vine stems or bamboo stems. Because of eating so little, my backside became like a camel's hoof. Because of eating so little, the projections of my spine stood forth like corded beards. Because of eating so little, my ribs shattered out as gaunt as the crazy rafters of an old roofless barn. Because of eating so little, the glands of my eyes sank far down in their sockets, looking like the gleam of water that has sunk far down in the deep well. Because of eating so little, my scalp shivered and withered as a green bitter gourd shivers and withers in the wind and sun. Because of eating so little, my belly skin adhered to my backbone. Thus, if I touch my belly skin, I encounter my backbone. And if I touched my backbone, I encountered my belly skin. Because of eating so little, if I defecated or urinated, I fell over on my face there. Because of eating so little, if I tried to ease my body by rubbing my limbs with my hands, the hair rotted at its roots fell from my body as I rubbed. มนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วกล่าวว่าพระสมณโคดมดูดำไปบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมไม่ดำเพียงแต่คล้ำไปบางพวกกล่าวว่าไม่ดำไม่คล้ำเพียงแต่พร้ายไปเรามีผิวพรรณบริสุทธิ์เปล่งปลั่งเพียงแต่เสียผิวไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยเท่านั้น Now, when people saw me, some said, the recluse Gautama is black. Other people said, the recluse Gautama is not black, he is brown. Other people said, the recluse Gautama is neither black nor brown, he is golden skinned. So much had the clear, bright color of my skin deteriorated through eating so little. อกิเภสนะเรานั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะการทำความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินไปกว่านี้ได้แต่เราก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยทุกขกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้จะพึงมีทางอื่นที่ตรัสรู้บ้างไหม I thought, whatever recluses or Brahmins in the pastin the future, or at present, experiences painful, racking, piercing feelings due to exertion. This is the utmost. There is none beyond this. But by this racking practice of austerities, I have not attained any superhuman states, any distinction in knowledge, and vision worthy of the noble ones, Could there be another path to enlightenment? ก็ความดำริข้อนี้ได้เกิดมีขึ้นกับเราว่าเราจำได้อยู่เมื่อคราวงานของท้าวสักการธิบดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทางนั้นพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนอเราก็มีความรู้แจ้งที่ตามการระลึกด้วยสติว่านั่นเป็นทางแห่งการตรัสรู้แน่ I recall
2: that when my father Dusakuyan was occupied while I was sitting in the cold shade of a rose apple tree, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, I entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure, born of seclusion. Could that be the path to enlightenment? Then following on that memory came the realization, that is indeed the path to enlightenment.
1: เราจึงมีความดำริว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือเราได้ดำริว่าเราไม่กลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลย
2: I thought, why am I afraid of that pleasure that has nothing to do with sensual pleasures and unwholesome states? I thought, I am not afraid of that pleasure since it has nothing to do with sensual pleasures and unwholesome states.
1: อกิเบสนะเราจึงมีความคิดดำริต่อไปว่าก็เรามีกายสู้ผอมมากอย่างนี้จะบรรลุความสุขนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเราจึงได้กินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วเพราะนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์ที่เฝ้าบำรุงเราด้วยคิดว่าพระสมณโคดมบรรลุธรรมใดจะบอกธรรมะนั้นแก่เราทั้งหลายครั้นเมื่อเรากินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นก็เบื่อหน่ายจากเราไปด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมมากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากเสียแล้ว
2: I consider it is not easy to attain that pleasure with a body so excessively emaciated. Suppose I add some solid food, some boiled rice and porridge.And I add some solid food, some boiled rice, and porridge.
1: เราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณให้ยิ่งขึ้นไปอีกเถิดเราก็ได้กลั่นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเราทำดังนั้นลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงศีรษะฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับ แม้ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, violent winds cut through my head, just as if a strong man were to crush my head with tip of a sharp sword. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. But such painful feeling that arose in me did not invade my mind and remain. เราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเดิดเราก็ได้กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเรากลั้นลมดังนั้นมีทุกเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้าเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวกันศีรษะฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ตนได้ยากนั้นเสียแท้งอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so,There were violent pains in my head, just as if a strong man were tightening a tough leather strap around my head as a headband. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm.Because I was exhausted by the painful striving. But such painful feeling that arose in me did not invade my mind and remain. เราจึงมีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดเราก็ได้กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเราทำดังนั้นลมอันแรงกล้าก็บาดในช่องท้องเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญพึงใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีท้องฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแท้งอยู่กายของเราก็กรวนกรวายไม่สงบระงับแม้ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ I thought, suppose I practice further the breathingless meditation.So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, violent winds carved up my belly, just as if a skilled butcher or his apprentice were to carve up an ox belly with a sharp butcher's knife. But although...Tireless energy was aroused in me,
2: and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and calm, because I was exhausted by the painful striving. But such painful failing that arose in me did not invade my mind and remain. ก็เรามีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดเราก็ได้กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูทั้งสองเมื่อเราทำดังนั้นมีความกระวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าเปรียบเหมือนคนแข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างแล้วย่างให้ร้อนบนหลุมฐานเปลิงฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, there was a violent burning.In my body, just as if two strong men were to seize a weaker man by both arms and roast him over a pit of hot coals. But although tireless energy was aroused in me, an unremitting mindfulness was established. My body was overwrought and calm.Because I was exhausted by the painful striving. But such painful feeling that arose in me did not invade my mind and remain. เทวดาทั้งหลายเห็นเราแล้วก็พากันกล่าวว่าพระสมณโคดมสิ้นพระชนแล้วบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมยังไม่ได้สิ้นพระชนแต่กำลังจะสิ้นพระชนบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมยังไม่สิ้นพระชนพระสมณโคดมจะเป็นพระอรหันต์การอยู่เช่นนั้นเป็นวิหารธรรมของท่านผู้เป็นพระอรหันต์ Now when deities saw me some said the recluse Gautama is dead other deities saidThe recluse Gautama is not dead, he is dying. Another deity said, The recluse Gautama is not dead nor dying, he is an Arahant, for such is the way Arahants abide. Akibesana, เราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างขณะนั้นเทวดาทั้งหลายเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ท่านอย่าได้ปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างถ้าท่านจะปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างใช้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของท่านท่านจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นเราจึงมีความดำริว่าก็เราปฏิญญาว่าจะต้องอดอาหารทุกอย่างแต่เทวดาเหล่านี้จะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าตามขุมขนของเราถ้าเรายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นการปฏิญญานั้นก็จะพึงเป็นมุสาแก่เราเราจึงกล่าวห้ามเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลยI thought, suppose I practice entirely cutting off food. Then deities came to me and said,
1: Good sir, do not practice entirely cutting off food. If you do so, we shall infuse heavenly food into the pores of your skin, and you will live on that. I considered, if I claim to be completely fasting, while these deities infuse heavenly food into the pores of my skin, when I live on that, then I shall be lying. So I dismissed those deities by saying, there is no need. Akivesana, เรามีความดำริว่าทางที่ดีเราควรกินอาหารผ่อนให้น้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละ1ปลายฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วฟูบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างเราจึงได้กินอาหารน้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละ1ปลายฝ่ามือบ้างเราจึงได้กินอาหารผ่อนให้น้อยลงดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นกายก็สู้ผอมลงมากอวัยวะน้อยใหญ่ของเราจึงเป็นเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากหรือเถาวัลย์ที่มีข้อดำเนื้อสะโพกก็รีบเหมือนกีบเถาอูฐกระดูกสันหลังว่าผุดขึ้นเป็นหนามเหมือนเถาวัลย์ซี่โครงทั้งสองข้างขึ้นสะพรั่งเหมือนกลอนศาลาเก่าดวงตาทั้งสองข้างก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อน้ำลึกหนังบนศีรษะก็เหี่ยวหดเหมือนลูกน้ำเต้าที่เขาตัดมาขณะยังดิบต้องลมและแดดเข้าก็เหี่ยวหดไปเราเป็นผู้มีอาหารน้อยนั้นเราคิดว่าสรุปพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูบกระดูกสันหลังก็จับถึงพื้นท้องเพราะพื้นท้องของเราแนบติดจนถึงกระดูกสันหลังเราเมื่อคิดว่าจะได้อุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเศษล้มลงณที่นั้นเมื่อจะให้กายสบายบ้างจึงใช้ฝ่ามือลูบตัวขนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อย I thought, suppose I take very little food, a handful each time, whether of bean soup, or lentil soup, or veg soup, or pea soup. So I took very little food. While I did so, my body reached a state of extreme emaciation. Because of eating so little, my limbs became like a jointed segments of vine stems or bamboo stems. Because of eating so little, my backside became like a camel's hoof. Because of eating so little, the projections of my spine stood forth like corded beards. Because of eating so little, my ribs shattered out as gaunt as because of eating so little, the projections of my spine stood forth like corded beards. Because of eating so little, my ribs shattered out as gaunt as because of eating so little, the projections of my spine stood forth like corded beards. Because of eating so little, my ribs shattered out as gaunt as because of eating so little, the projections of my spine stood forth like corded beards. Because of eating so little, my ribs shattered out as gaunt as because of eating so little, the projections of my spine stood forth like corded beards. because of eating so little, my ribs shattered out as scorned as those of eating so little. The projections of my spine stood forth like corded beards. Because of eating so little, my ribs shattered out as scorned as those of eating so little. The projections of my spine stood forth like corded beards. Because of eating so little, my ribs shattered out as scorned as the at it roots fell from my body as I rubbed. มนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วกล่าวว่าพระสมณโคดมดูดำไปบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมไม่ดำเพียงแต่คล้ำไปบางพวกกล่าวว่าไม่ดำไม่คล้ำเพียงแต่พร้ายไปเรามีผิวพรรณบริสุทธิ์เปล่งปลั่งเพียงแต่เสียผิวไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยเท่านั้น Now, when people saw me, some said, the recluse Gautama is black. Other people said, the recluse Gautama is not black, he is brown. Other people said, the recluse Gautama is neither black nor brown. The recluse Gautama is black. Other people said, the recluse Gautama is not black, he is brown. Other people said, the recluse Gautama is neither black nor brown. Akibesana. เรานั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะการทำความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินไปกว่านี้ได้แต่เราก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยทุกขกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้จะพึงมีทางอื่นที่ตรัสรู้บ้างไหม I thought, whatever recluses or Brahmins in the past, in the future, or at presentexperiences painful, racking, piercing feeling.

0: due to exertion, this is the utmost. There is none beyond this. But by this racking practice of austerities, I have not attained any superhuman states, any distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones. Could there be another path to enlightenment? ความดำริข้อนี้ได้เกิดมีขึ้นกับเราว่าเราจำได้อยู่เมื่อคราวงานของท้าวสักการธิบดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทางนั้นพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนอเราก็มีความรู้แจ้งที่ตามการระลึกด้วยสติว่านั่นเป็นทางแห่งการตรัสรู้แน่ I recall
1: that when my father the Sakyan was occupied while I was sittingin the cool shade of a rose apple tree, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, I entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought with rapture and pleasure born of seclusion.Could that be the path to enlightenment? Then following on that memory came the realization that is indeed the path to enlightenment.
0: เราจึงมีความดำริว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือเราได้ดำริว่าเราไม่กลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลย
1: I thought, why am I afraid of that pleasure that has nothing to do with sensual pleasures and unwholesome states? I thought, I am not afraid of that pleasure since it has nothing to do with sensual pleasuresand unwholesome states.
0: Akibesana, เราจึงมีความคิดดำริต่อไปว่าก็เรามีกายสู้ผอมมากอย่างนี้จะบรรลุความสุขนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเราจึงได้กินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วเพราะนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์ที่เฝ้าบำรุงเราด้วยคิดว่าพระสมณโคดมบรรลุธรรมใดจะบอกธรรมะนั้นแก่เราทั้งหลายครั้นเมื่อเรากินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นก็เบื่อหน่ายจากเราไปด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมมากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากเสียแล้ว
1: I considered, it is not easy to attain that pleasure with a body so excessively emaciated. Suppose I add some solid food, some boiled rice and porridge.And I add some solid food, some boiled rice, and porridge. Now, at that time, 5 bhikkhus were waiting upon me, thinking, if our recluse Gautama achieves some higher state, he will inform us. But when I ate the boiled rice and porridge, the 5 bhikkhus,were disgusted and left me, thinking, the recluse Gautama now lives luxuriously. He has given up his striving and reverted to luxury. หัวข้อฌานสี่และวิชาสามอกิเวสนะครั้นเรากินอาหารหยาบให้ร่างกายมีกำลังสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุข

0: which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure born from seclusion, but such pleasant feeling that arose in me did not invade my mind and remain. เพราะสงบวิตกวิจารณ์เสียได้จึงบรรลุทุติยฌานเพราะความจางคลายไปแห่งปีติจึงบรรลุตติยฌานพระละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ With the stilling of applied and sustained thought I entered upon and abided in the second jhana With the fading away as well of rapture I entered upon and abided in the third jhana With the abandoning of pleasure and painI entered upon and abided in the fourth jhana. But such pleasant feeling that arose in me did not invade my mind and remain. ก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเดินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างเราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ When my concentrated mind was thus purifiedBright, unblemished, rid of imperfection, malleable, wieldy, steady, and attained to imperturbability, I directed it to knowledge of the recollection of past lives. I recollected my manifold past lives, that is, one birth, two births. Thus, withTheir aspects and particulars, I recollected my manifold past lives. เราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนี้ก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ This was the first true knowledge attained by me in the first watch of the night. Ignorance was banished, and true knowledge arose. Darkness was banished, and light arose.As happens in one.
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharmaทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี